ต่อไปเป็นลำดับขับกลอนสดวายครูกับโดยผมเองคือวรรณคณะดิเกลูอยู่โซบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี